0: นี่ไม่ได้นกไว้ชิดที่ตาปนหัวกินอันนี้ว่าแกสมนกิ
1: ค่ะ
0: หัวสี
1: ่ KPYT KPYU The Voice of the Basayaku Tribe